ชาติมาสมัยก็ใจเอ้ยน่ะสิกันสาขานิดันโกติอุนอมริสันโกติมอนอมริสันโกติมาติกันบาเยอ่ะบานาบานาบากาโกไมบานาบากาโกไมบานาติอุนวานะดาลคา